ใจจีญานบางทางแอดอาเจงสังเก่งรีสันดีบางเจบางปุ่นเมจอกอาอันละพังแอดอาเจงสัง

ปินคำบางพุงอะไรปินคำปินคำในเลตังแต่อาเจงยังเรยังบางยืนในอามูมังปาซิมอาหองยัง

0: นสินิลกีหลายอีเลียนลองเอกผิดเป็นมุนีสีปอนละอาดากับบังเกตินพุทธบาดุยพุทธสิกิบีปอนลาปูอาเลียนละบังเกเอกผิดเป็นมุนีนี่ลาปุซอนสีปอนละลาปูอาดักพี่บังเกดุยพุทธกันเตตินพุทธลาปุซอนบีปอนลาบีปอนปออันเกอารองวางโลปุโรตังเตบาวางเวอพรังกัจฉะสูฮุตบังลาจัสเมตกลาอันทารบัวครับบ่เป็นลาสูพันบังนี่ลาครับบิดุนลาอันเกมอลานาเกจีรับปอร์ปุเตลาปาจีรุนล็อกล็อกปุคาเวเดียตุนเกลาเช็กสูซิจัสเมตเกเอ็นสตามิลาเช็กสูเอ็นปุโรเตลาอันทารบัวอารองลาปันดัมลองไซซิลาเช็กครับบังซีนี
1: ครับบังซี
0: ครับบังลู
1: ปุเตลาครับบังเดลปุดัมลองอุปดัมไซปุ
0: เป็นลาอาพิษนอพิษอันบางบินเองที่อากิจิรบางจิรดองอุ่นอันทารบัวบางเก
1: อ
0: ักก็ลาบีเรกบางเกดุยพุทเป็นไอรองซินี่ดีปอนดุยพุทกาเลติตินพุทลาดักมุนิตาดามนังกอกยาโคลาจิลิกเกดามีพัน
1: กะลังอับตัวนังกอกยิ่งเบริกบางนังลับพิซอนสิกเอล
0: เป็นลาคิติอันนี่ลิกเกดามตั้งลาเกเคลียมีนายบังเกหันทารบัวบีริกบีริกตาลาปิเกตเกทอมเป็นจงสิอารองนังชีปิเปนังตาคอปิเปบุเตนังเรียกลองเปเมปุเตลาปิเกตทบเป็นแรกเสียตังกาสุสิแวง
1: บีริกตา
0: เจนี่ลิกเกดามตั้งอันนิงคันบังเกเกจอลองเกจ็อกซิเกปซาริกุรีลากเกฮอลเซลองไนเกพาริสเรนคอยอันนี้ดิจอลอง
1: ลากเกฮอลเซลาเรดลุมะ
0: ฮอลเซลาเรด
1: เอลีนาดอร์ลลากเก
0: เจนี่นี่ลาลาบีริกิจูดาปอร์หุดาบังเกคอยรับพอลากาตุงเกงลากิกับบางรุ่มอาหุนเลยเหรอลาปอร์ชิดแล้วก็ลาบางอันนัดเกลังนังทีป
1: อ
0: ลาส่งหุ่นลูกเตะฮันนาดอลมีเซลาเรตเกฮันทารูตานี่เดียพรังเกจังมีชิครูอีพริลซีเอปังเจงลาจุดเด็ดเป็นลาโซดิมามาคุชีดุนทุพิษเนาะลารองบางชิลูปมาเซารองบางจอลลามาคุลาเด็กซีใจนองฮีออร์ดุนซ
1: ี
0: ไปไปชิครูลาสูดบางนี่ลีดุนทุน
1: ตั้งแต่นี่ลีพูดดัมเยี่ยบังเกนังลีลาอันอันอิงการเหตีฮันนังติกีเป็นวังบอมล
0: ้
1: อลาเป็นนนนังลีเกทานาเต็งบลูตั้งแต่เป็นนังฮันกับติกีตุ่มฮันนี่ลีดักเรดิโอลงฮังล
0: ้
1: อสิ่งที่นนนังลีเกเคลมบังอาสับสนนี่ลีเกเปรกดัมเกเทคลงอาพอสีนังลีฟังสิ่งที่นังชูรูปาร์พิกเลยเหตีลาสีนนนังลีเห็นเป็นกีริบดัมมาลัมเทลโออิงที่สังห์ฮันจงสีชุติกีเทคพามีบลูตั้งแต่เอดอนาเฮมบังเกจิปาเรงอุนปูนังลิปูดัมทิบจิมา
0: ฮันคิตติเกคลมเป็นตาคิตติตาดูโลสันพารองบังสันสุริยังบังเป็นฮันคิตติเตอิสัน
1: กลัง
0: สิลาโซอาฮันคิตติเอโลตาจงสีเมทังคลมเปมีดัมเปมีเป็นละเกคลมตานังเมปีปุโลตังเตอิดอนาเฮมเกเรงอีฮันคิตติตาสิอาเลดู
1: จงสิจุกเลมเทคปามีเต
0: เลมเทคปีมีปุโรต
1: ันติ
0: สิมุเฮตนิลิปุโรนิลิลองเกวังบันดาคุบีเกเลมเกียเลียวีปุสินิลิพานังกิปุสินังโมลาบันดาคุบีจุดลุปตั้งเตเนมโปเลเคลมหุยปุสินิลิพานังกิปุฮัลสุ
1: อ
0: ามาสินิลิตาชิมอนทิดิงโลฮัลสุฮุจิริสิอาบันดาเกเปเกตพอบาเปเกตพอบาเปเกตจอกนังยิเปเกตพอปีนี้อาบันดาเกะลาซาจันตาพอคอมพานีดูลาเกะเปเกตสิลาดอสกรัมลองมูสุริฮินีราพารุพอดูแต่มูสุริฮินีราพารุพอลาเปเกตพอปุโรตังที่ก่อนดีปุ่งลาบังเกะอารองเล่กิปาริเป็นบังลาปุโรเตรองสุริสิราพารุพอดูก่อนกันนี่โลแรกสิราพารุพออันนี้ดูก่อนจีอันเกี่ยงรองเป็นบันดาคุบีอาศัยดูบันดาคุบีอามุกปิกิงกุมตาพวายนี้อาศัยดูอิลินอาศัยดูอิลินรับพวายนี้อาศัยดูซีนิลีบังเกะฮอลาอิลินอาศัยเสดุรีล่ะเป็นอดอร์กาวีนังนี่นนลมบันดาคุบีก่อนสิกินนำลงเนี่ยตามีนนลมกิจอร์เกะนิลีตุมโฮเซลกิจอร์เกะสกับพอสกับทรอกสกับทรอกซีเว
1: อิลินล่ะ
0: อิลินล่ะซีนิลีอิลินสกับพอเสดุรีล่ะลินสกาพอปุโรตังเตลักษิราพารุพออีเดียลโลปุโรตังเตอันอีเดียลโลปเตลาชิริสีอาบันดาคุบีลองมิลยาเกคอมนายตังการดูรีลองสุริปลิกเกะ
1: อ
0: าสุริพกเกะตังการ
1: ลองจี
0: อัน

พังปีนังโลมานังเอปีนังโลมานังเอเสรูบีเจงสังสนเสยีเซงหังสีเบโลนังสังหันสาเรอาบังเกษรบันตากังยังตาอีกนังพริยัมสิโลเรเอิงสิรยันโดรมีปาเดนกลังปีติริมติรัมเอหันสาเรอาบังเอจิตอมพูดังรีเมปาสิมกลาง

Yang อามาจอรอาพันริมปุรีน้อยนางเออามาจอรอาบังรีเมปาซิมกลางเซรูบีเจงสัง สีจงปาดคูลีดำจงปาดปาลิงกลังเริมบุรีทีร์กลังเอริมบุรีทีร์กลังสันตังโปมารังเอสิงเกรงอุรุลีบางสิงเจรอยจีสุงอันปัญจาแหลงดำลังเอปัญจาแหลงดำลัง ปูอาจงปาดกังยังเอาจงปาดกังยังเสรสีตารอยกลังสีขีลีนังปาดกลัง

อรันเอสันตังโปมารังเอจงปาดคุลีดัมเสรูบีเจงสังเอเสรูบีเจงสังเจงเอโสการบีอายังโบรนอาหูตัน

ังยังไพเมหิสัมดันไพเมเกจอกตังสีสีเอ็มโปมารังติงกรงนังบารยันไม่มารผู้ดังเอไม่มารผู้ดังสัน

0: ายังเอมันเป็งเลนังยันเตปาจีโลปนนังเอเจงสังปูนังปลังอาโปรมโลตังโปรมเกเปล่งตังทีเร่งอายุตัง
1: ลาปวนาปวนาเลตุมกาเวเตรังปีกิลุนเจงโซเกปลังลุนกะจาริยะเตออดเปนอาร์เจกลองตังโลกาบิลุนบาริมังเดงเกลาปวนซีกังตอนดิงโลลาเกอากาศปานีดิพูอะดุนทูอังเดงนันตุมมะลัมโซปอราพิลเตอาร์เจเทกลองป
2: กอมฮุตอดลุนบิซาเร
3: ตะกุเอเปเรบาฮา
4: Osile!
5: Osile ke apar pura hat khai thakibo.
6: RBI e koy.
7: Jani rok, khotor ko hoi rok.
1: Radio na kar jodun kaching honarat. Nal tum jame kar jolong bom lakke FM bena long pen megahertz pharu sirat tok bara sirkep. News on AIR app lapente res app long penta kedo anaja me nal tum arjolong iji.Don Maliatum Piniki Raksa Bandhan Katalon Ani Laso Ani Litum Bararang Kang Pi Along Ansetame Angshiratum Achikliapan Honjengki Kok Labangso Katalon Ani Lo Lasi Labangso Ani Pen Kapachiton Lamjir Arjeksena.Raksabandhan alam sir kita kabang anima tok bipi lapen labang so alam sir kita na bang Samsoning ti labang so alam sir ke dag akaspani dipu pen pinisi kapacitak ikceng lang totang terjusin lang labang so

0: เป็นเองนิ่งกันทอมปลีแบ็กดอลล์ล่ะสันสคริปต์ก็ตกปนแต่เป็นยังสีอันนั้นนังจินโซล่ะเป็นนังลิตรมาเฮียร์จูเมยังสีดูพุทธเป็นเองบงกะลิพุทธมันเองฟูลมูวี่สคริปต์ตาเทคปนลงยี่ปุ๊บสีนิ่งก็เจ็ดเดียว
1: กันละกันละนังลิฮินเป็นจีปาร์จันนิ่งแห่งปิกล่ะเป็นลามาร์จันอัตุมูมาที่สคริปต์ก็ตกอันนิ่งก็แห่งปิกอัตุมพันกูพีซีบีดีปิงตุง
0: นิลิตาเกทเอกโอบังกล
1: ิน
0: ิลิตาเกจปาร์จันปนนสคริปต์เกตอกปนนนิลิตาฟอร์มัลเทรนนิ่งบังเกวิสิตาเมนิลิเอ็กซ์เพรียนซ์อะเต็งเป็นนิลิเกทเอกลองอะเต็งเป็นนิลิเกทเอกอะเต็งเป็นเกจปาร์จันเอ็นิงหังปิกตุมพันนิลิกิปุกังตุงบังเกะก็เป็นละเจนังลียังสิจปาร์จันเอ็นิงหังปิกปุเตนังลีเกชาร์ลีดิมดูสคูลออฟดรามาเนชั่นแนลสคูลออฟดรามาปุ่นน่ะอาจารย์มาละหายดุนตามเองยงสิทธิ์เฮกเทนังลีแดกดูถ้าเฉพาะจันทร์นิ่งหางอุปุตเตนัมเบอร์วันนี่ลีนังลีผ่านไอ้ปุจิบังแค่นังลีอินุตกิเฉพาะจันทร์กังตุ้งชดลับเล็กนังลีก็สักเซสิกเลยนัมเบอร์วันแม่งแค่นังลีใครเกิดซินเซียร์พิกนั่งยัง
1: นั่นล่ะ
0: นัมเบอร์ทูแม่งแค่นี่ลีคิปุกังตุงบังเก้เอ็กติ้งปูเลยเอ็กติ้งชดนี่ปูกะลีนางลีจุลานางลีพันจิตุอักเรกตาร์นางพีบังนางลีละบังโซอักเรกตาร์ลุดชกนี
1: ่
0: นางลีเอ็กติ้งชดบังลีจุลาโซอักเรกตาร์ลุดชกเป็นสีนางลีนิ่งอักลองเป็นนางลีเคลมนี
1: ่
0: นัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทรีบังเก้หดายตาเม่เปล็กออยเอ็งตังออยบังเก้สุลิทุนเดละสิใครคิดแต่ชิปะบีเฮกเป็นเสียใครคิดแต่โดดดังงี้และเป็นนัมเบอร์4แบงค์เคนิลิปุจิบังเคลัมคาร์จูอาจจะคงโดนงี
1: ้อ
0: ิลิตุงคาร์บีตุงก็สอดเต็มปาร์พิงมันทีอาจุงตุงเตละเป็นนิลิตาเป็นนังสุดทิ้งดนอาจีดิ้งโลปอดเทคลองเจกิสุมาณตุมังเคดีเรคเตอร์ลาสันเคลมมวยปุตทันเดชสิตามีนั่นคิดรอยกังตุงเตวิ่งได้ดูสคริปต์ก็ดีมานะเต็งเป็นคือดามกันตุ้งเตะตุ้มดอเจ้าเสียดายล็อกลาสันลาสันดายล็อกนิ่งเจนน้อยได้พูดตาหนิงเจดอร์เดียดตุ้มด
1: อปัดดิ้งดุนปัดดิ้งดุนเจ
0: ็ปัดดิ้งดุนเจ็ปัวอันจดกะลีเหร
1: อ
0: จุลาสคริปต์ดีมานะแบงหลังรบพูดจ้ะจ๊อแต่มันได้สคริปต์หนิงดอกเดียดพูดจ้ะ
1: จ๊อ
0: สิ่งที่จุลาสคริปต์ก็ตอกแบงนิคุอันเป็นนี่ก็เฉพาะดุกสิ่งตอกละแบงมาท่าดามเดกูพิซิPublic pan kewan kang tung bang labang mata damde. Lasi nilipu bang nang liyong si inu kecepar jan abang ke mesen bang kang tung pote nang li lam karju aja kong bang kai kita ke dunia ke nang sot. Lapen number 5 bang ke nilipu bang ke choki jun bang ke chalang ke nang sot do. Le tum ke kar bipot bihek pen da tung pachi pachap lai bang theo. Non mang tung pachi pachap po chatkali non mang ge joy palat palat tado apen chichut pachok pachak tado lai pen ta itum chere nangi ir tum theklong po je amuni ba mission acting the texer sa me hor gi jung chitong wa lata chalon le lata nokta le don dilo amuni ke texer ma drugs sure pila le do amuni ke texer hodai ta biji ki chip pumlok pote drugs chi pilok pote pila le lasi lai ke chuge jun pen ta me ke claim ke dam pensa me isi tamne ka kita ki chere pona ke nang sot la pen apar ke ni lia ko ning ye kang tum bang ke rol ke jata ki bia ke thebe
1: kala
0: nang li phan inot amuni jong se movie bunai po ino director jong se nang li phan nang ke lang ding pen nang li phan nang matha pen isi rol lang pitang lo pote bihek ta hai dingo ta hai sami nang li phan nang ke matha se jula ge nang pilo pot nang li ka kita me accept nang po
1: kala
0: je nang li phan ni panong si la somnit ke tok lo la pen last bang ni li puji bu bang ke nang li yong si mek actor me sen nang ji nang li yong si chapar jan bang kai kita me sen nang ipte nang li o pran bang ke kai kita ki me sen ke do ke nang sot yo ke pran yong si he no pute lage per the ke ya ta suli le lo moti
1: kala
0: la pen mu pen nang li pu script bang ke tok aning ke hang dom phan nang li ku pilo ke advice ji pu ลีลีตาเก็ตอกเทคโอบังกะลีนันตากิชาลีล็อกลังเทมัดกิชาลีกิยุดบัสตุกลีเดนมันที
1: กะละ
0: ลาซีนิลีปุจิปุบังเกเก็ตอกอันนิงเงฮังอัตุมพันนิลีกิเคลมบังกิลับสนหอมเก็ตอกเทคเก็ตอกลอนิลีเก